นาซิมังอาทิตย์จะส่งตานีกิจังโควัตานีสมัยงถึงมันมุมนี้กับกิจังโคขณะส่วนมันนะฮะอายุกิจังบักไซยโปรแกรมนาดุนโซกุมันสมัยบายานนบุนนะฮะแต่เอาโจโจนาซิมังมึงกับเป็นโปรแกรมโคขณะส่วนมันกินยานอาคาชวานิทุระ